0: ลำงานไปชมดล่ะอังกังซ่าเอ้ยคุยพิจามลำงานบิดกีทารุมกีอาหารบอยนะคุณงูเชยสักปัตามินเร่มาทั้งสิ่งเอ้ยคุยจอยศรีอังอมดกีเสียงอโมกุณตาสีจอยศรีฮาวสี
1: อาหารบะมักตะดะกุมนามักปุครุมซารีไอ้นังอาศัยที่จะกระโดดรีบาเสียงอาศัยกิมามิงดีกุมกินงกาเลนกีอาซาบะเมชาข้างลูระบะกีตุงดะอิงาธาดะกุมกินงอาลักตุนะจำจำจุธาระบดะมานาคังลูระบะอุปาวาปาลไหลังเลรังกะเลงลีปาลีเยจีบะปุมนามักฮาราวมาถอยการีเยไหลังเลรังนะมากาฟันนาชาลีเยงาซีดีกุ้งสังสังเลไตบังปานเชอังกปนีกุมกินงกิศักดิ์เซไตบังปานเดลีริบะปุมนามักอารามขรังบะปกฮัลเลนงทักตะกี้ไลเจชิงนาคิกทารักปะดะอโนบะอาสาอโนบะเยนิงปุมนามักฮุลฮันบีเรกุมกินงาลักปะดะฮารีโนนางโกบินาจิงคงจียาลาบุกลำหังอุมังวามังยมทงคดิ่งไปดูนะคอนเจนห้องนักคงดูนะไอคอยปุมนามักปุมิกับทุกขันบะเรามีจิงจินอินเอาสิงดะเรากินมาตามยารักเล่ทิ้งทารานุเราบุกมาเก็บป่าละเสะมาให้มารงหุ่นละเสะว่าแต่ป่าดับะอิรำดำอุเฮละสีเป่าดำดีกายาดับปุกนิ่งเราชิงปางกันเท่านาปีริบะกุมกินงกะอิร้อยนันนะลักลีบะมาตามกีฮารีนงนางเสะลูกตากปัดกียายดะมาตามกุยนะอุรุดระบะเลยร้อนงดะเลยริบะทารุทำบาลทาริกทากุมกินงอลักปะดะลายจะชิงนักขิทารักปะดะอันโอบยันิงหันดูนะมะกาฟันนะชาจรียังลูยังลูบะคุดิงดะมีฟัมหงบังอันเดรกุมกินงอจุรักปะสิดะ
0: อังสะจอยศรีอังอมเดกีเอคุยกุมกินงให้นะมิงทนบะพัจจาระบะไซเรงอะมะทารุมกีอันิสุบอยนะตามินะเรมะคัจจะทารักบอยนะเอคุยทองกัมบะซึงกังบัมเดกีอิเซยมุกตามินะสิ정은 바클 짱짱짱지 응. 하우로

อาคัสบานีฟัลฮาวจิกนุมิดังอีพุ่งมาปนมาไข่ตาลปกลุยเนน่าเดลีริกิเรเลดาเรดิโอสโคปเนชั่นแนลไซเอนซ์เมกจินตาบิรัสี